0: เกงรีนิโฮเกงรีเอบองกรอกแปนบองชินแปนบันตาแปนบอฮอดแปนอ๋อเก่งรีนิโฮเก่งรีเรียบร้อยจะปังดูกมอนังจะปัดดูกระดมนังปัจจิร์กระดียังจะปัจจิร์ไอ้นังจะปีสรนังจะปีเกเอานังหุ่นนังกอกโลนังพุชินังกอกโลเมียตุมลอตุมเอเจ้าบังเซโรฮอร์ซอนเลยพุมังฮอร์ซอนเลยบังกิริปอตุมบังกระดบอตุมบังติกิเชนเนมฮอร์กังฮอยเชนเนมฮอร์ปุลโลตอนนั้นเกเอบองชินดกอกบองกรอกดกอกบันตาดกอกบอฮอดดกอกสีเอานังหุ่นนังกอกนังพุชินังกอกโลเมียตุมลอตุมเอปลาตองกระดามจีมาปลาเล้งตองกระดามจีมาเชียงตองกระดุนจีมาชีตองกระดุนจีมานิฮังตองกระไก่จีมานิลีตองกระไก่จีมาเอฮิทีกระดุนจีตองบอร์วากระดุนจีตองเอปลาจีดามีตองปลาเล้งกระดามีตองอาหุ่นเลี้ยนเอตองอาดักเลี้ยนเอตองเอจูนังลีองแฮมนังลีนิหัวแฮมบาสานังจะหางมาบาสุงนังจะหางมามาตังเตเอจูนนกินองปอร์ลีซิมาปอร์ลีเอชิลีดอร์เดย์อาร์เอดอร์เดย์เอเฮนนาพูชิลีดอร์เดย์พูชิลีดอร์เดย์ตรงเกชิลีอาจจะหังอาร์เอนาจะหังตรงเกกี่บางมาเมียตุมลินาตุมอับบงชินเป็นบงรอกเป็นสิบันตาเป็นบอดเป็นนาฮุดีนักกอกนาพุชินักกอกโลเมียตุมลินาตุมหมดเลยคาร์ดอมโฮ
1: อาองอับบางฮุดปนเรตอภีปุทอดอาเมียลินาตุมตามีอาองอับพันจิตหักดุนทุบโอลาโซกับจิตหักดุนเกลาปูเฮนโล
2: ไอ้องตุมนิวตุมเอจูนังเมียตุมนังเลนตุมนังลอกตุมเอปลาดกระดามจีเลปลาเล้งกระดามจีเลเกี่ยวงกะลีเอปลาเล้งกระดามจีกะลีฮิตีกิดุนจีกะลีบอร์วากิดุนจีกะลีเจจงเล่กิดามจีกะลีเจจีเล่กิดามจีกะลีเอจูเนนังเมียตุมเนนังลอกตุมเอปลาดเล่กระดามจีกะลีปลาเล้งเล่กระดามจีกะลีฮิตีเล่กิดุนจีกาลีบอร์วาเล่กิดุนจีกาลีเจจงเล่กิดุนจีกาลีเจจีเล่กิดุนจีกาลีเอเนนิฮังเล่กิไกจีกาลีนิเรบเล่กิไกจีกาลีปาเลงกิดัมจีเล่ปาลัดกิดัมจีเล่อาฮุดเล่อุนเออาดักเล่อุนเอบาสันนังเจฮังกาลีบาสุงนังเจฮังกาลีองอตุมอานามตุมองมาลีนิฮูมาลีเจทานังกอกโลองอตุมนิฮูอตุมนิลิโซเก็บพลังนิลิงเจอร์เก็บพลังนังลิพิลีเก็บพลังนังลิมูเก็บพลังนิงคันบีอาร์จอนโซปังกีเกมันโซปังเกตเกมันจุงเครงเกมันมาร์เจงเกมันโจปังครินจุนปังครินดัมไนเก็บพลังดัมไทยเก็บพลังเอโจบามอนปัวตุมสยองปัวตุมสังตาราลัมลิตาราลัมสีเอโจองอาเก่งรีนิฮัวเก่งรีบองจินเป็นบองกรอกเป็นบันตาเป็นบอฮอดเป็นฮิจูอาลัมพานอาลัมจิงกีดัมนอนจิงไวดัมนอนพุสีองอาเก่งรีนิฮูอาเก่งรีเรปนังเชปังดุกมอยนังเชปังดุกกาดอมนังเชปีกาดีนังเชปีนังจาร์ดอมนังจาร์ดีโลองอตุมนิฮูอตุมเอจูกิสุงอาลัมเกบอยอาลัมอันเตจูอาลัมพานอาลัมสีนิลิตุมนังลิเกงรีอันเกวังโลองตุมนิฮัตุกาดอม
1: อาเมียลินตุมจิตักดุนเดตอภิปุทอดอาองอบังฮุดปนทุโปและบางส่วนกิฮุดปนตามิลาปูเฮลุ
0: ไอเมียตุมลินตุมเอจูบาร์เมียดาบาร์เมียนีนั้นเมียตุมนิลินตุมบงเชนเป็นบงครอกเป็นบันตาเป็นบอฮอดเป็นเอองเกงรีนิฮัตเกงรีกาดอมนังเจปาจิร์กาดีนังเจปาจิร์ไอ้นาจีปีสรนาจีปีเกเอปลาเล็กดัมจิกาลีปลาเล็งเล็กดัมจิกาลีฮิตีเล็กดุนจิกาลีบอร์วาเล็กดุนจิกาลีเอจียองเล็กดุนจิกาลีเจยีเล็กดุนจิกาลีอาหูเล็กเล็กลีอาดักเล็กเล็กลีเอจูนี่พิลีเก็บพลังล่ะนี่มึงเก็บพลังเอสุปังเกลามสุปังเกลามจุงเกรงเกลามมาร์เจงเกลามเอบังมามันปอดุมส่วนปอดุมสังตาราลามนิตาราลามยูอาร์ลามพานาลามปุโรตั้งแต่เอนางนี่เมตุมนางลินินตุมนาจูนังกอกลมเมียตุมลินาตุมนาตุมเอกอร์เตจารจูลมามอร์ติจารจูลมาแฮมตาจารจูลมาเอเรียงตาจารจูลมาแทงพี่เจลังลมาแทงสุเจลังลมาซิมเจลังลมากอนาเจลังลมามอร์ติเจลังลมามอร์ตันเจลังลมามอร์ติเจลังตามอร์ตันเจลังท่าพี่เจลังท่าแทงสุเจลังท่าแฮมตาเจลังท่าเรียงตาเจลังอีกท่าสิมาทางไหนหนังเน่มีมารีล็อกมารีตุมเอละ